0: เอ้ยมาละเออตายโอ้เวลาเพิ่งไปหันกันนี่เออจาริจาริเนอะจาริมาเอาถุงมันหันมันรู้จุดฝันนะ
1: 久违的重逢，却羞于言表。旷日的思绪都在等待着时机，才好切切袒露。
0: 多少？多少？
1: 香艳进入开席倒计时，全族四十多口，男女分工，悉数上阵，各式傣族菜肴争先亮相。